สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุกชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องโอเตเกะบุริหรือคูน้ำโอเตเกะดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเอกาโอคาสกิหรือชอบรอยยิ้มของเธอโดยวีซิกขอเชิญรับฟังครับ

0: ังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้ขอเสนอเรื่องโอิเตเคโบริหรือคูน้ำโอิเตเคคำว่าโฮริหมายถึงคูน้ำที่ขุดล้อมรอบปราสาทหรือคฤหาสน์ส่วนคูน้ำโอิเตเคแห่งนี้เป็นเรื่องเล่าลึกลับชวนขนลุกที่เล่าสืบต่อกันมาในย่านฮุนโจของเมืองเอโดะหรือโตเกียวในสมัยก่อนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณที่แห่งหนึ่งมีคูน้ำที่เรียกกันว่าคูน้ำโอิเตเกะเวลาที่ใครไปตกปลาที่คูน้ำนี้และจับปลาคาร์ปหรือปลาตะเพียนได้แล้วพยายามเอากลับบ้านจะมีเสียงหลอนขึ้นมาจากน้ำในคูว่า
1: โอิเตเกะจงปล่อยไปโอิเตเกะปล่อยมันไป
0: และหากใครคนนั้นยังดื้อดึงเอาปลาที่ตกมาได้นั้นกลับไปบ้านให้ได้เสียงนั้นก็จะดัง

0: จนกลายเป็น
1: โอ้ยเตเกะปล่อยมันไป
0: เสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยมากจนชาวบ้านแถวนั้นเรียกคูน้ำนี้ว่าคูน้ำโอยเตเกะและหลังจากนั้นไม่นานก็ไม่มีใครไปที่นั่นอีกแต่แล้วก็มีพ่อค้าขายปลาใจเด็ดคนหนึ่งไปที่คูน้ำแห่งนี้เพื่อไปจับปลา
2: ให้ตายสิถ้ากลัวคูน้ำโอ้ยเตเกะเนี่ยแล้วจะเปิดร้านขายปลาได้ยังไงเล่า
0: พอไปถึงคูน้ำพ่อค้าขายปลาก็ย่อนเบ็ดตกปลาลงไปทันทีและก็ตกปลาคาร์ปปลาตะเพียนขึ้นมาได้นับไม่ถ้วนจนเต็มถังใส่ปลาของเขาอย่างรวดเร็ว
2: ได้เวลากลับบ้านแล้วสินะ
0: พ่อค้าขายปลาบอกกับตัวเองพลางลุกขึ้นยืนร้องดังอึ๊บทันใดนั้นเองน้ำในคูก็เริ่มเดือดปุดๆแล้วก็มีเสียงร้องขึ้นมาว่า
1: โอ้ยเตเกะจงปล่อยไป
2: ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นล่ะไปละ
0: แล้วก็รีบวิ่งหนีไป
1: โอ้ยเตเกะจงปล่อยไป
0: เสียงนั้นดังกึกก้องพ่อค้าขายปลาจึงวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งจนในที่สุดก็ไม่ได้ยินเสียงแต่หลังจากนั้นก็มีเสียงเกี้ยดังขึ้นแก๊กแก๊กแก๊กเสียงเกี้ยค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นแล้วก็หยุดอยู่ตรงหน้าต้นหลิวหญิงสาวสวยคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากระหว่างกิ่งก้านของต้นหลิวแล้วก็พูดขึ้นว่านี่แน่พ่อคุณขายปลาพวกนั้นให้ฉันเถอะนะ
2: ไม่ขายข้าไม่ขายให้ใครทั้งนั้นล่ะ
0: ทันทีที่พ่อค้าปลาพูดจบสีหน้าท่าทางของหญิงสาวก็เปลี่ยนไปทันทียังไงก็จะไม่ขายใช่ไหมอย่างนี้ก็จะไม่ขายใช่ไหมว่าแล้วก็ยื่นใบหน้าเกลี้ยงๆที่ไม่มีทั้งตาจมูกปากหรืออะไรทั้งนั้นเข้ามาใกล
1: ้เอ้ย
0: พ่อค้าปลาวิ่งหนีสุดชีวิตแล้วก็ทิ้งปลาที่อุตส่าห์ตกมาไว้ได้เอาไว้ตรงนั้นขณะที่กำลังวิ่งไปนั่นเองพ่อค้าขายปลาก็เหลือไปเห็นแสงไฟจากร้านขายโซบะจึงเดินโซซัดโซเซเข้าไปนั่ง
2: ลุงขอน้ำถ้วยหนึ่งคือฉันเห็นไอ้นั่นมา
0: ลุงขายโซบะย้อนถามว่า
3: ไอ้นั่นที่ว่าน่ะอะไรหรือไหนบอกมาสิไปเห็นอะไรมา
0: พ่อค้าขายปลาก็ตอบว่า
2: เห็นไอ้นั่นไง
0: ลุงขายโซบะก็ย้อนถามอีกว่า
3: อ๋อที่เห็นน่ะใช่แบบนี้หรือเปล่า
0: ว่าแล้วลุงก็หันหน้ามาหน้านั้นเกลี้ยงไม่มีอะไรบนใบหน้าเหมือนเมื่อกี้นี่เลย
1: เฮ้ย
0: พ่อค้าขายปลาเห็นเข้าก็พังงะขาอ่อนหมดแรงแทบสิ้นสติแต่ก็ยังหาทางกลับบ้านจนได้เมื่อมาถึงบ้านนางเมียก็ถามว่าพี่ดูท่าทางจะไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่า พ่อค้าขายปลาตอบว่า
1: พี่ไปเห็นไอ้นั่นมา
0: ไอ้นั่นที่ว่าน่ะอะไรไหนบอกมาสิพี่ไปเห็นอะไรมาพ่อค้าขายปลาได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งฉุกคิดขึ้นมาทันทีว่าเมียเราจะเป็นไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็รีบแอบมองหน้าเมียที่พี่เห็นน่ะใช่แบบนี้หรือเปล่านางเมียถามพร้อมกับเอามือลูบหน้าตัวเองเผยให้เห็นใบหน้าเกลี้ยงๆไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปาก
1: ว้าแล้ว
0: พ่อค้าขายปลาร้องลั่นตกใจแล้วก็งงงวยไปหมดไม่รู้ว่าทำไมใครๆแม้กระทั่งนางเมียของตนถึงได้กลายเป็นผีไร้หน้าไปหมดแล้วก็เป็นลมสลบไปร่างของนางเมียก็หายวับไปในทันทีส่วนพ่อค้าขายปลาก็นอนสลบอยู่ตรงสุสานใกล้ๆกับคูน้ำนั่นเอง

0: เป็นยังไงบ้างครับนิทานเรื่องคูน้ำโอเอเตเกะน่ากลัวไหมครับฟังแล้วขนหัวลุกเลยใช่ไหมครับ
1: หลอนจริงๆค่ะพ่อขาปลาเจอกับผีไร้หน้าโผล่ออกมาหลอกติดกันแบบนี้ทั้งหญิงสาวที่ต้นหลิวทั้งลุงขายโซบะแล้วก็นางเมียที่บ้านอีกไม่สลบเหมือดก็ประสาทแข็งเกินตัวแล้วล่ะค่ะ
0: ครับผีไร้หน้าแบบนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโนเปราโบเป็นผีที่มีรูปร่างเหมือนกับคนทั่วไปนะครับแต่ว่าบนใบหน้าไม่มีทั้งตาจมูกแล้วก็ปากเป็นหน้าเกลี้ยงๆเลยล่ะครับ
1: ที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องคูน้ำโอเอเตเกะนี้เป็นหนึ่งใน7เรื่องประหลาดแห่งฮอนโจะเรื่องลึกลับ7เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาในย่านฮอนโจะของเมืองเอโดะซึ่งก็คือโตเกียวในปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากคูน้ำแห่งนี้ที่อยู่แถวเขตซูมิดะแล้วย่านนี้ยังมีอะไรที่ประหลาดชวนสยองขวัญอีกหลายอย่างค่ะเช่นพอตกดึกจะได้ยินเสียงกลองดังขึ้นตรงนั้นตรงนี้ใกล้บ้างไกลบ้างแล้วก็เรื่องโคมไฟลอยนำทางบนถนนมืดๆแต่พอเข้าไปใกล้โคมไฟก็ดับไปเฉยๆคล้ายหลอกให้หลงทางค่ะ
0: ครับเรื่องโซบารถเข็นก็สยองนะครับสมัยก่อนตอนกลางคืนจะมีมาขายตามริมทางแต่ว่าจะมีอยู่ร้านหนึ่งครับที่แปลกมากเพราะอยู่ๆโคมไฟก็จะดับลงถ้าใครไปยุ่งด้วยกลับถึงบ้านก็จะเจอกับเรื่องร้ายๆจนชาวบ้านพากันหนีเมื่อเห็นโซบะรถเข็นร้านนี้ครับ
1: เรื่องผีของชาวเอโดะแบบนี้นะคะคนญี่ปุ่นชอบเล่ากันในฤดูร้อนค่ะเพราะความสยองเนี่ยจะช่วยให้รู้สึกเย็นสันหลังคลายร้อนได้ค่ะ
0: จริงครับฟังแล้วก็เย็นวาบไปทั้งตัวเลยนะครับเรื่องหลอนๆอย่างนี้ก็มีเสน่ห์ตามแบบฉบับของนิทานญี่ปุ่นจริงๆครับก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงส่งท้ายกันสักเพลงนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าชิราไนคาโอหรือใบหน้าที่ไม่รู้จักโดยยูกาวะชิโอเนะขอเชิญรับฟังครับ

0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้นะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สักุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: 放送ラジオ日本です東京からお送りします
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าในวันจันทร์ที่10สิงหาคมญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกและตะวันตกยังคงมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องและขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองจากภาวะฮีทสโตรกนอกจากนี้ยังกล่าวว่าพายุโซนร้อนจันหอมที่กำลังเคลื่อนผ่านอาจส่งผลกระทบต่อฝั่งตะวันออกของประเทศในวันอังคารที่11อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลากลางวันของวันจันทร์ที่10อยู่ที่ 37.9 องศาเซลเซียสในเมืองเกโรจังหวัดกิฟุและ 37.5 องศาเซลเซียสในเมืองคูวานะจังหวัดมิเอะมีการออกประกาศเตือนภัยภาวะฮีทสโตรกใน7จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดในประเทศหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุโซนร้อนจันหอมกำลังเคลื่อนไปทางเหนือนอกชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นและอาจเข้าใกล้ภูมิภาคโทโฮกุและคันโตโคชินในวันอังคารที่11อาจทำให้เกิดลมแรงมากทางฝั่งมหาสมุทร

แปซิฟิกของโทโฮกุทะเลปั่นป่วนและฝนตกหนักขึ้นในทะเลฝนและคลื่นสูงอาจทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคคันโตจังหวัดนิงาตะก็อาจมีฝนและลมแรงขึ้นเช่นกันโคลนถล่มได้พัดสะพานข้ามหุบเขาในจังหวัดนางาโนะทางตอนกลางของญี่ปุ่นพังทลายทำให้ผู้คนเกือบ400คนติดอยู่ชั่วคราวในที่พักในภูเขาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นส่งตัวพวกเขาไปยังสถานีรถไฟใกล้เคียงหลังจากที่ผู้อพยพเดินข้ามสะพานชั่วคราวมาแล้วฝนตกหนักทำให้เกิดโคลนถล่มในเมืองอาซูมิโนะเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมทำให้สะพานพังเสียหายและทำให้ถนนสายหลักของจังหวัดตัดขาดโดยถนนมุ่งหน้าไปยังเส้นทางเดินเขาของภูเขาซึบาคุโรดาเกะในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นมีผู้คนประมาณ390คนติดค้างอยู่ชั่วคราวในที่พัก3แห่งรวมถึงกระท่อมบนภูเขาใกล้ยอดเขาและโรงแรมใกล้ทางเข้าเส้นทางเดินเขาสะพานชั่วคราวดังกล่าวสร้างเสร็จในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่9เจ้าหน้าที่ทางการเมืองได้ลำเลียงผู้ที่ติดค้างอยู่ด้วยรถยนต์ไปยังสถานีรถไฟ JR โฮตากะและยังคงดำเนินการลำเลียงต่อไปในวันจันทร์ที่10เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่ามีผู้ใช้สะพานชั่วคราวนี้แล้วอย่างน้อย78คนและบางส่วนเลือกที่จะเดินผ่านเทือกเขาแอลป์ของญี่ปุ่นแทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่ามีรายงานว่าเด็กอย่างน้อย300คนถูกสังหารในฉนวนกาซาในช่วง10เดือนนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้อิสราเอลยังคงโจมตีกาซาเป็นระยะแม้หลังจากข้อตกลงกับฮามาสมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมตามแผนสันติภาพที่นำโดยสหรัฐอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าละเมิดข้อตกลงดังกล่าวทางการท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,250 คนในช่วงเวลาประมาณ10เดือนจนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมยูนิเซฟระบุว่าทุกฝ่ายต้องปกป้องเด็กและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสำนักงาน NHK ในฉนวนกาซาได้สัมภาษณ์หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียลูกสาววัย9ขวบเธอเล่าว่ากระสุนปืนพุ่งเข้ามาทางประตูทะลุผ่านมือของเธอและถูกหน้าอกของลูกสาวขณะที่พวกเขากำลังหลบภัยอยู่ในเต็นท์เชื่อว่ากระสุนดังกล่าวมาจากการโจมตีฉับพลันด้วยโดรนหญิงคนดังกล่าวกล่าวว่ากำลังประสบความสูญเสียและหวนนึกถึงความทรงจำกับลูกสาวอยู่เสมอพร้อมเห็นสิ่งต่างๆที่เธอทิ้งไว้

0: อิหร่านระบุว่าจะไม่กลับมาเจรจากับสหรัฐจนกว่าสหรัฐจะชดเชยค่าเสียหายในสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมสื่อของอิหร่านได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับถ้อยแถลงของนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเกี่ยวกับการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายอารอกชีกล่าวว่าขณะนี้อิหร่านไม่ได้เจรจากับสหรัฐเขาระบุว่าอิหร่านเชื่อว่าการเจรจาจะไม่สามารถกลับมาดำเนินต่อได้จนกว่าสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการละเมิดบันทึกความเข้าใจจะได้รับการแก้ไขและจนกว่าสหรัฐจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่อิหร่านสำหรับการละเมิดเหล่านั้นนายอารอกชียังระบุด้วยว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่เขากล่าวว่านั่นไม่ได้หมายความว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้งเขากล่าวเสริมว่าการเปิดเส้นทางน้ำอีกครั้งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆอีกหลายประการผู้ผลิตในญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาในการจัดหาสินค้าที่ใช้ทางสเตนซึ่งเป็นแร่ที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากจีนมีมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งในทางทหารและพลเรือนราคาสินค้าดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทางสเตนจากจีนไปยังญี่ปุ่นลดลงอย่างมากในปีนี้บริษัท Mitsubishi Materials ปรับขึ้นราคาสินค้าขั้นกลางมากกว่า3เท่าในเดือนมิถุนายนบริษัท Sumitomo Electric Industry ได้ปรับขึ้นราคาเครื่องมืออุตสาหกรรมที่มีส่วนประกอบของทางสเตนในเดือนมิถุนายนโดยสินค้าบางรายการปรับขึ้นราคามากที่สุดกว่าร้อยละ60ผลกระทบนี้ยังมีต่อการจัดหาสินค้าที่มีส่วนประกอบของทางสเตนด้วยบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนางาโนะซึ่งผลิตสว่านอุตสาหกรรมและเครื่องมืออื่นๆกล่าวว่าตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมามีผู้จัดหาสินค้าหลายรายแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาจำกัดการเปิดรับจำนวนคำสั่งซื้อปริมาณสินค้าที่บริษัทดังกล่าวสามารถจัดหาได้ลดลงเหลือประมาณร้อยละ30ของระดับปกติบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ซึ่งรวมถึงการนำเสนอเครื่องมือที่ใช้ทางสเตนน้อยลงให้แก่ลูกค้าโดยไม่ลดทอนความแข็งแรงประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีแห่งยูเครนได้เดินทางเยือนเซอร์เบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเซอร์เบียซึ่งเป็นประเทศในแถบคาบสมุทรบอลข่านมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับรัสเซียมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานเซอร์เบียไม่ได้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเนื่องจากการรุกรานยูเครนระหว่างการเยือนระยะเวลา2วันซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมนายเซเลนสกี้ได้พบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดาร์วูชิชแห่งเซอร์เบียทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีต่อมานายเซเลนสกี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทั้งสองประเทศกำลังพัฒนาความร่วมมือในทุกรูปแบบและมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูยูเครนที่ทั้งสองประเทศสามารถดำเนินการร่วมกันได้นายวูชิชตอบว่าเซอร์เบียสนับสนุนบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนเชื่อกันว่านายเซเลนสกี้มีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียด้วยการเยือนประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซีย NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าญี่ปุ่นรำลึก81ปีเหตุทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาขบวนเรือ100ลำร่วมเทศกาลเทนจินที่โอซาก้าเยาวชนแต่ละท้องถิ่นร่วมแสดงงานรำบวงสรวงระดับชาติและการแข่งขันรถกระบะเคโทระกำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าในวันจันทร์ที่10สิงหาคมญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกและตะวันตกยังคงมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องและขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองจากภาวะฮีทสโตรกนอกจากนี้ยังกล่าวว่าพายุโซนร้อนจันหอมที่กำลังเคลื่อนผ่านอาจส่งผลกระทบต่อฝั่งตะวันออกของประเทศในวันอังคารที่11อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลากลางวันของวันจันทร์ที่10อยู่ที่ 37.9 องศาเซลเซียสในเมืองเกโรจังหวัดกิฟุและ 37.5 องศาเซลเซียสในเมืองคูวานะจังหวัดมิเอะมีการออกประกาศเตือนภัยภาวะฮีทสโตรกใน7จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดในประเทศหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุโซนร้อนจันหอมกำลังเคลื่อนไปทางเหนือนอกชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นและอาจเข้าใกล้ภูมิภาคโทโฮกุและคันโตโคชินในวันอังคารที่11อาจทำให้เกิดลมแรงมากทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของโทโฮกุทะเลปั่นป่วนและฝนตกหนักขึ้นในทะเลฝนและคลื่นสูงอาจทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคคันโตจังหวัดนิงาตะก็อาจมีฝนและลมแรงขึ้นเช่นกันโคลนถล่มได้พัดสะพานข้ามหุบเขาในจังหวัดนางาโนะทางตอนกลางของญี่ปุ่นพังทลายทำให้ผู้คนเกือบ400คนติดอยู่ชั่วคราวในที่พักในภูเขาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นส่งตัวพวกเขาไปยังสถานีรถไฟใกล้เคียงหลังจากที่ผู้อพยพเดินข้ามสะพานชั่วคราวมาแล้วฝนตกหนักทำให้เกิดโคลนถล่มในเมืองอาซูมิโนะเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมทำให้สะพานพังเสียหายและทำให้ถนนสายหลักของจังหวัดตัดขาดโดยถนนมุ่งหน้าไปยังเส้นทางเดินเขาของภูเขาซึบาคุโรดาเกะในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นมีผู้คนประมาณ390คนติดค้างอยู่ชั่วคราวในที่พัก3แห่งรวมถึงกระท่อมบนภูเขาใกล้ยอดเขาและโรงแรมใกล้ทางเข้าเส้นทางเดินเขาสะพานชั่วคราวดังกล่าวสร้างเสร็จในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่9เจ้าหน้าที่ทางการเมืองได้ลำเลียงผู้ที่ติดค้างอยู่ด้วยรถยนต์ไปยังสถานีรถไฟ JR โฮตากะและยังคงดำเนินการลำเลียงต่อไปในวันจันทร์ที่10เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่ามีผู้ใช้สะพานชั่วคราวนี้แล้วอย่างน้อย78คนและบางส่วนเลือกที่จะเดินผ่านเทือกเขาแอลป์ของญี่ปุ่นแทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่ามีรายงานว่าเด็กอย่างน้อย300คนถูกสังหารในฉนวนกาซาในช่วง10เดือนนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้อิสราเอลยังคงโจมตีกาซาเป็นระยะแม้หลังจากข้อตกลงกับฮามาสมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมตามแผนสันติภาพที่นำโดยสหรัฐอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าละเมิดข้อตกลงดังกล่าวทางการท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,250 คนในช่วงเวลาประมาณ10เดือนจนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมยูนิเซฟระบุว่าทุกฝ่ายต้องปกป้องเด็กและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสำนักงาน NHK ในฉนวนกาซาได้สัมภาษณ์หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียลูกสาววัย9ขวบเธอเล่าว่ากระสุนปืนพุ่งเข้ามาทางประตูทะลุผ่านมือของเธอและถูกหน้าอกของลูกสาวขณะที่พวกเขากำลังหลบภัยอยู่ในเต็นท์เชื่อว่ากระสุนดังกล่าวมาจากการโจมตีฉับพลันด้วยโดรนหญิงคนดังกล่าวกล่าวว่ากำลังประสบความสูญเสียและหวนนึกถึงความทรงจำกับลูกสาวอยู่เสมอพร้อมเห็นสิ่งต่างๆที่เธอทิ้งไว้

อิหร่านระบุว่าจะไม่กลับมาเจรจากับสหรัฐจนกว่าสหรัฐจะชดเชยค่าเสียหายในสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมสื่อของอิหร่านได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับถ้อยแถลงของนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเกี่ยวกับการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายอารอกชีกล่าวว่าขณะนี้อิหร่านไม่ได้เจรจากับสหรัฐเขาระบุว่าอิหร่านเชื่อว่าการเจรจาจะไม่สามารถกลับมาดำเนินต่อได้จนกว่าสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการละเมิดบันทึกความเข้าใจจะได้รับการแก้ไขและจนกว่าสหรัฐจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่อิหร่านสำหรับการละเมิดเหล่านั้นนายอารอกชียังระบุด้วยว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่เขากล่าวว่านั่นไม่ได้หมายความว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้งเขากล่าวเสริมว่าการเปิดเส้นทางน้ำอีกครั้งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆอีกหลายประการผู้ผลิตในญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาในการจัดหาสินค้าที่ใช้ทางสเตนซึ่งเป็นแร่ที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากจีนมีมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งในทางทหารและพลเรือนราคาสินค้าดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทางสเตนจากจีนไปยังญี่ปุ่นลดลงอย่างมากในปีนี้บริษัท Mitsubishi Materials ปรับขึ้นราคาสินค้าขั้นกลางมากกว่า3เท่าในเดือนมิถุนายนบริษัท Sumitomo Electric Industry ได้ปรับขึ้นราคาเครื่องมืออุตสาหกรรมที่มีส่วนประกอบของทางสเตนในเดือนมิถุนายนโดยสินค้าบางรายการปรับขึ้นราคามากที่สุดกว่าร้อยละ60ผลกระทบนี้ยังมีต่อการจัดหาสินค้าที่มีส่วนประกอบของทางสเตนด้วยบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนางาโนะซึ่งผลิตสว่านอุตสาหกรรมและเครื่องมืออื่นๆกล่าวว่าตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมามีผู้จัดหาสินค้าหลายรายแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาจำกัดการเปิดรับจำนวนคำสั่งซื้อปริมาณสินค้าที่บริษัทดังกล่าวสามารถจัดหาได้ลดลงเหลือประมาณร้อยละ30ของระดับปกติบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ซึ่งรวมถึงการนำเสนอเครื่องมือที่ใช้ทางสเตนน้อยลงให้แก่ลูกค้าโดยไม่ลดทอนความแข็งแรงประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีแห่งยูเครนได้เดินทางเยือนเซอร์เบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเซอร์เบียซึ่งเป็นประเทศในแถบคาบสมุทรบอลข่านมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับรัสเซียมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานเซอร์เบียไม่ได้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเนื่องจากการรุกรานยูเครนระหว่างการเยือนระยะเวลา2วันซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมนายเซเลนสกีได้พบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดาวูชิชแห่งเซอร์เบียทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีต่อมานายเซเลนสกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทั้งสองประเทศกำลังพัฒนาความร่วมมือในทุกรูปแบบและมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูยูเครนที่ทั้งสองประเทศสามารถดำเนินการร่วมกันได้นายวูชิชตอบว่าเซอร์เบียสนับสนุนบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนเชื่อกันว่านายเซเลนสกี้มีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียด้วยการเยือนประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซีย NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าญี่ปุ่นรำลึก81ปีเหตุทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาขบวนเรือ100ลำร่วมเทศกาลเทนจินที่โอซาก้าเยาวชนแต่ละท้องถิ่นร่วมแสดงงานรำบวงสรวงระดับชาติและการแข่งขันรถกระบะเคโทระกำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น